ละหิวมาจากซาอุจะหอมแก้มตู้สักหน่อยละเจ้าก็หายไปจ้อยทิ้งให้พี่คอยห่วงเวงห่วงเวงเห็นว่าวลอยเวียนวกนึก